0: Oke, nomor fiskal dengan pemakaian makan bagi kanku asmen dikaitkan masakan tepang belakang kira jangkang MCGF tukar melakukan lari dan mencetak kuih penekan kerja kecing komedi NCLC pun hujan mayang versi C gerakan sopi yang kita kan hutan ini aja pun dikuih karya di video lifestyle gerakan sedai pun sengai mokul sopi yuki.
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: การจัดการเห็นกับแรงกราบซึ่งมคันนั้นตับแรงนั้นไปสุดจากปุ่นดุแกที่ยาวไม่ปอดติดเด็กที่สุดได้หรือสังไงอังกันว่าคุยคำนอกกับอย่างอันมคันนั้นท่านมอจาวกันกับยาวพิกันแล้วมคือจาวโต๊ะมันกับไรกับผิดกับยังนอกกับเด็กปุ่นกุกระจอยมคือจาวปุ่นกับยาวกันกันอย่างเซนซีจีกระปอกยำเองนอกกันคุยกับอินจีพี่ท่านมอกราบซึ่งไม่คุยกับตองพี่กระตากระอุกระคุยนอกก็อังยังกุยกับฟาร์มฟาร์มท่านหมอส่งปลักแรงยังอุดนำกุยอังอาก็กุยกับขี้กับยังนอตุตีกราบิมังอาหินันเฮยังมกนั้นก็จะคล้องกับพยาบีปกยังเองแข็งขี้พอมาจุดจอกันจอไปอยู่กันจอมังอังอาหมายพันหมอผู้ประปนเดือดหุดก็จะต้องไปกับแรงมันสะสานเนี่ยพุ่งกุยกับวายกิติพอหมอจุดจอกุยเป็นกรอมก็ตัดเอื้อนยิ่งนานท่านหมอก็จะต้องไปนายยุ่งแปลอังอาก็กระดาษปกเรียนอิงหายคนที่ตุกตายที่อยู่การจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแก่การกุนนายกุตากุจีปนดีนักนายของอุดคำเลยนะคือคนที่ต่อสติจุนานี้สตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาปัดเล่นมันปุสุกสักปะเมืองไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สบายยาสงายต้องหอยอันยาสงายผันมาปลักปลามังไทยอจิยาแรปีต่อรถแรปียาวนะหลังคนนั้นกระดาษนานเลือดต่ออันมาทันกีปนที่กุยกะกลายลูกกูจีตัวเตะเป็นกูกระจอกกองกับยาวิกันแนมอกะขี่กาคาสมังมันท่านหมอกองกับยาวิกันในอังตมาสอกปีกุกลีมอต่อที่ยังราวกาตับเลินมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอกันนั้นท่านหมอกระเบียดจีระมังชายที่ยาวตับเลินมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการโซซังล่างกับยังกอลาเปอร์เซนโนอาตอมินันท่านหมอกองกับยุติเงี้ยน้ำตาจุนนันโซซังคนแม่คุณยุสกระหัดกระกรังยอมกับยังกราบึมเมลไม้กองกับเพชรไปอยู่ตัดเป็นมันอุสุกราบึมเซสสารในพรมยุกิกองกับสอบติดติดเลยมองประคอบจอนาอาจเอิญนี้นั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึมเมลกระเติมกระจอยไม้กระตัดเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีเซนงามเมลมองเคยกุยกระครีนเราเพิ่มกระกระอุดกระกุยกระเปอร์เซนต์ท่านหมอกองกับตัสตูชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรส่วนสังเกตุกับกุคิมพีที่ปนุต่อกับตองอยู่นั้นควันปีเมืองมันสมัยที่ต่อไปยาวคำพูดที่ยามก่อนนั้นท่านตับแลนทายที่ปนดิหมดนอกีขี้คำที่ขี้คำที่กับหมดที่ตับแลนมาก่อนนั้นอังปนดิต่อไปยาวคำพูดที่ส่วนสังเกตุงามอุดที่กระดับมันทายส่วนสังเกตุอยู่ที่ไกลมองมองปนุต่อสติแต่ก็ใครแต่ก็ไอ้คนกุยกาต้องให้สร้างหรือจิตจิตกันนะค่ะให้ไปตัดแดนมันผู้ศึกษาออกสครับสร้างในกุยกาปนกิปลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปนดีเยาจุยาใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอนายรวมแปลกจอดิบิเป็นกรอมปลักกาเป็นเชียงของตัดแต่ดีเอิญให้ตัดแดนมันผู้ศึกษาคันที่ห้อยกระดับเมืองใช้กองกับยิงนอกคันคีอังอาก็จุดจอนายรวมแปลกไปเอิญไล่ตะมูกระจัดคือสุดได้ยาสง่ายอันนั้นปุยปะกุยกระดับมังชายไม้ประมาทจุดจอประตูไข่นายปุยปะกุยอยู่กันกระดับมังชายแทนขี่โซซังอันเอกบนปุยกระขี่กระคาจอดุขอดกระเป็นกล้องเองพันจีท่านหมอจุดจอปุยปะจอดุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายหนุ่มปลายแทนขี่ท่านหมอปล่อยสลับประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตะมาเวลาประสีโซซังอันปนตุตอบหลักง่ายกระดังนอเมื่อคืนเช้าเจ้าไปดูสตูดิโอไม้ตับแลนด์มันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนด์มันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านล็อกการจบอยู่ตับแลนด์มันกระตับกระต่างไม้จับปูขันขีคุยกับตับกระตับยังก็รับรู้เสียงโซซังในคุยกับตองปีติกระตับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลที่ต่อหลุดอยู่นั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจบกลางไม้ก็รับรู้เสียงกระตับ မိုက်ပမွန်ပုစောနိုင်ရုံပြိုင်ခံကီအံအာကောစမတိခုတ်ခီဝတီအွန်းမန်အာဆီယန်မိုင်မန်အစူယာတိုင်တန်းကွန်ဒီမန်မန်ဟဲစတန်ပွန်ကြည့်ကြည့်ကနဲကတပူမန်မန်မန်ချိုင်ပမတ်စုကြပညာကလောကတယံအွန်လိုင်းပမတ်စုကြပယုကန်ကြလာဟီကွန်ပင်မန်အံအာကောယုကန်ကြကဖိတ်ကတယံကောရာပင်မန်ပကေကန်ကြနိုင်တီတီဘီအေမိုင်ပမတ်စုကြသီချုပ်အံအာကောဟပ်ပွန်ဒီယုကန်ကြကတတ်ဆုံးကန်ကြလာဟီတီဟီပမောဥညပါတမကအီယုခန်ကီကဒပလကစငိုင်းဒတိကူတကူတီအံအာပယုကန်ကြကဖိတ်ကတယံကောရာပင်ဆာမိုင်ပမတ်စုကြပညာကလောဒီယုကန်ကြလာဟီကောရာပင်မန်အံအာကောให้คนที่คุยกับตาตีกับนักการจอดไปอยู่คือท่านเนาะร้องกับไปอยู่จุดจอยี่อยู่แกนแม่มาคุยกันส่วนเสริมก่อนเราเป็นเสริมสร้างคนคุยกับตัดแต่กิติการจอดกับยอกรอกับอย่างออนไลน์ของไปคำเล่งหมายประมาณจุดจอกระดาจุดกิติพีเอคุยกับหมดกิติคุณจะคุยกับไอ้คนคุยกับจอให้ท่านเนาะไลฟ์สตาร์เองเนาะไลฟ์สตาร์ก็ต่อจุดจอไปอยู่การขั้นกระดาจังพัง MCGMข้าวันนี้เป็นกองไลฟ์สตาร์เองแต่ก็คือกับพาร์ลฟารีหมายเป็นเหมาะกับพาร์ลฟารีส่วนตัวผู้ชมเชิญแต่สไตล์ดีมาสนุกกับเราด้วย

Oke, nomor sinskor 0,5 và tôi khen kỳ. Osman Ika trong lại sáng tập bằng tựa khăn kỳ đó chọc bằng MCTF. Tôi có mời lại kỳ lại. Thân mà tôi chọc quyết định còn kỳ đó tự chính công lực tí NCLC cũng thu dọa mà nhau cho CC. Kỳ đó cảnh cho bây giờ thì tập hạn với bà nhìn nhìn ở chị là bốn tư quyết cả liệt kỳ kỳ đơn lại sáng. Kỳ đó thì xin đại bốn sáng ngày. Một khứ cho bây giờ kỳ. Cảnh giáo cản hình cập đáng của nó từ xưa mà khẩn năng tập đàn màn của sự giáo phụ tư kê khi dạo mãi bảo tự đợi khi xin đại lưu sang ngại. Ăn cầm mô quy không nó cập đáng an mà khẩn năng thân mô cháu cần cập giáo khi gần nếp. Mô khứ cháu tốt, mừng cập lại cập khi cập đáng nó cập tự phân cư cả cháu ấy. Mô khứ cháu phân cư cháu cành cành và ăn xuân sư trí cử đạo bọc lầm yên nó còn quy cả in trí tự. Thân mô còn là từ xưa mà quy cả tổng tự cất ở cả ụt cả quy nó có. Ang yang quê cả phá hồng phá hủy, anh mở sơn phá ra những ụt nhầm quê ăn ác có, quê cả khi cất nhắn nó tự tư, có là vì mừng ác hình nắn hết. Nhưng mà còn nắn cất ở con cả bây giờ vì bọc dân yên khánh khí, mà mở chụp cho can chó, vì dụ can chó mừng ăn ác. Mãi phần mở, vui bà bồn được hụt cất ở tâm tài tập lên mắn, cho sao nhẹ phân quê cả loài dị tị, mà mở chụp cho quê phân gồm có tạ tự ứng như thế nào. Phần mở cất ở tâm tài này ngừng phải ăn ác có, cơ đạo bọc lầm yên hạch vốn đi tụng tại dù dù càng cho mừng mãi mừng lạc lại mãi và kẻ cánh cửu nàng của các cụ trì vốn đi mạch nàng không ước không lấy nó vì vốn đi tỏ sĩ dù nàng ấy. Sáng là dịch trì gần nét thần mà tập lên mạnh của sức sắc và mẹ ăn mãi với cái đạo mạng chạy đất thì xin đại gia sân ngại tâm hội ở gia sân ngại thần mọc lạc là mạng thai ở chữ gia rẹp đi tỏ rồi rẹp đi dạo nó làm con nán cơ đạo sân nàng lượt tỏ ẩm mặt thần kỳ vốn đi quê cả cải lụ กูจีก็เตี๋ยเป็นกูกระจองกองกับยาวิแกนแม่หมอกระขี่กาคาส่วนมังมันท่านหมอกองกับยาวิแกนแม่อังตมาสอกปีกุกลีหมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาจินนั้นหมอขนั้นท่านหมอกระเบรดจีละมังชายที่ยังตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการโซซังลังกับยังกราบเซนนออาจินนั้นท่านหมอกองกับยาวิแกนแม่ปังจินนั้นโซซังคนแม่คุณยุสกระทัดกระกรังยอมกับยังกราบึงมังไม้กรงกับเพชรประโยชน์ตัดเป็นมันผู้สุขกราบึงเสือโซซังในปมยุกิกรงกับศอกตีตึกเลยมองประคองประจอนอาจเอิญอย่างนั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึงมังกระเติมกระจอยไม้กระตัดเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยสตาร์ฟีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีเสืองามเมืองมองเคยกุยกระคริ้งเราพิมพ์กรอกระอุดกระกุยกราบึงเสืองตีท่านหมอกองกับประสุชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรสร้างในเพื่อการกบคิวพีที่ผลิตออกกระตองตองอยู่นั้นควันปีเหมืองมันสมัยที่ต่อวิญญาณของพีที่ยังมาก่อนนั้นท่านตับแลนทายที่ผลิตหมดนอกที่ขี้ร้อนที่ขี้ร้อนที่กระหมดที่ตับแลนมาก่อนนั้นอังผลที่ต่อวิญญาณของพีที่สร้างในผลงานอุดขีกระดับมันใช้สร้างในผลจุดที่ไกลมองมองผลที่ต่อสติตะกะขันตะกะไอ้ผลกุญกาต้องให้สร้างหรือจุดฉีกแค่นั้นค่ะหายไปตัดแดนมันผู้ฝึกสักออกสปรับสร้างในกุญกาผลที่ปลักง่ายกระดับมันอาเซียนผลวิญญาณจุดแบบใช้ยังมาก่อนนั้นประมาณจุดจอดในรวมไปจอดที่ที่เป็นกรองปลักกระเป็นเชิงของตะเตยดีเอิร์นให้ตัดแดนมันผู้ฝึกสักขันที่ห้อยกระดับมันใช้พร้อมกับยิงนอกคันคีอังอาก็จุดจอหนังลงไปไปเอิญลายตะมูกระเจ้าถือสินได้ยาสังไงท่านมอนคุยกับคุยกระดับมังชายไม้ประมาณจุดจอประตูไข่นายคุยกับถูกอยู่กันกระดับมังชายคันคีโซซังอังเอกบนคุยกับคีกระคาจอดุขอดกับเป็นกล้องเองความจีท่านมอนจุดจอประตูจอตุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายลงปลายคันคีท่านมอนปล่อยสล็อตประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตะมอนประหลาดประสีโซซังไอ้ผลติดต่อหลักง่ายกับยังนอเมื่อคืนเช้าเจ้าไปดูสตรีมายตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านเนาะกันเจ้าไปอยู่ตับแลนมันกระทับกระทางมาจับผู้ขันขีคุยกับตับแต่กับยังก็รับเรื่องโซซังในคุยกับตองปีติกระดับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลติดต่อลู่จีนนั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการเจาะกลางนายก็รับเรื่องกระดับหมายประมวลจุดย้อนไหนรวมปลายแข่งที่อังอาก็สมัยที่โคคิวที่อื่นเมืองอาเซียนหมายเมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนจีเมืองมันให้ตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาษปืนเมืองมันมันชายประมวลจุดจอเป็นยอกรอกับยังออนไลน์ประมวลจุดจอประโยชน์การจอดไหลที่ก่อนปืนเมืองอังอาก็อยู่การจอกับเพจกับยังก็รอปืนเมืองประแกการจอดไหนที่กีบีอีหมายประมวลจุดจอ
chỉ chụp ảnh à còn hay còn đi yêu cảnh cho cả đặt sống cảnh cho lại như thế văn mà u nhau bạn mà cả yêu cảnh khi cả đặt lắc là sáng ngay đặt thì cứ ra cụ chỉ ảnh à bình yêu cảnh cho cả thể cả nhãn có là bình sờ máy cũng mặc chụp cho bình nhau có đi yêu cảnh cho lại đi có là bình mặt ảnh à còn hay còn đi quay cả cả thì cả nhãn cảnh cho bình yêu chỉ thân nó có cả bình yêu chụp cho đi yêu cảnh này mặc quay quan cho sớm có là bình sờ sờ sáng quân quay cả tập thể thì cảnh cho cả nhỏ lo cả nhà online không được không nên máy có mọi chuyện cho thật đó trước thì ký thì ý quê cả một cái ký cụ trợ cụ trị em vẫn quê cả cho hết thân nó lại sáng ấy nó lại sáng và tôi chuyện cho cụ trị được cảnh khánh cả đợt chẳng phán em sư trị em khá phải nhập thì còn lại sáng ấy cái cụ trợ phá rộng phá đi máy kèm mọi cặp phát bản cho cụ trị chơi thật sáng đi mà sân cụ trợ cụ trị

วัดขี้มาเพียงกันนัดที่รุ่นนี้อย่าซีบุยจงช่วยปีแม่แม่ไม่ยอมงวยปีแม่แม่ไม่ยอมเนี่ยกงเปียมีเย่เปียซ่าลุตุยตะด้ารุ่นอเลียนซ่าลุพยารุ่นช่วยมองเพียงปีรอเปียมไปช่วยกูแม่เจ็บมาทีจะเป็นไงขวาชาบีบุน่าจะเรียกปีรุ่นเพื่อนเข้าจุยตีรุ่นยาบีเปียวตาตาหน้ามองเชี่ยกาซงดาวรุ่นกาโอดาวโอยตุลาเล่งลีชิงเต็มตะโกจวยตู้อยู่เปียอุ้มเมกูอ้าวเนคินีเปียวรุ่นเยตะมี้รอขึ้นไหลจาโอสามีจ่มาตุลี